0: อกขอสอคันนี้แหลมหันจังจนสั้นหมิ่งเหมือน
1: ใช่แล้วที่ดินไงง่องเลยเนาะ
0: หากินข้าวกับเธอพวกเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาหยาวหิวที่ไหนเขามีแกงอุจจระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคกันนะที่เขาหย่องบุรีนางใส่นำมัน
2: โอ้ยมันหยังเนาะอันบุรีนางนะ
0: เอ้ากะยานั่งหันนี
2: ้โอ้ยอย่านั่งบานเฮาเน
3: า
2: ะ
3: เอาสิซะเฮาว่า
2: จ
3: ะเฝ้ากินของเขาย่างเลาะไปอีกซะก่อนนั่งเถื่อมันพอของดีกว่านี้เขาสิเสียดายเด้ของแสบ
2: แม่นน่ะเนาะกระโดดมาเถื่อนี่ก็หากินของดีได้แม่เว้ย

0: กเข้ามาทำกันเนี่ยมันไผเลยที่เป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: โอ้ยสบายมากหมูโต้บ่ต้องบอกหมูโต้บ่ฮอดจักก๋วยเตี๋ยวเฮาสิสั่งเอง
0: เอาไปบ่
1: มาเฮาก๋วยเตี๋ยวหลายได้มั้ยตะวีไงนี่ตาแกครับตาแก
2: มีอะไรอ่ะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับ
2: ฮะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย
2: ก๋วยเตี๋ยวอีไรบางอั้วไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวบางอั้วขายกล้วยหอมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หัวมุมสีแยกหนองไปทางนองไปทางนอง
1: โอ้ยหักว่าสิเข้าร้านละหมู่เฮ็ดจังได๋บาดเนี่ยพุ่นน่ะเขาว่าอยู่สีแยกร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีลูกศีลมีเส้นสันตัว
3: แม่นแล้วอันกล้วยซุ่มนี่เขาบ่ทันเตี๋ยวเน
1: า
3: ะ
1: มันบ่แม่นก๋วยเตี๋ยว
0: เดี๋ยวเฮาสิสั่งเองครับแปะครับทําก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือนะครับ2 3 3 3
2: ฮะ
0: ทําก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือน่ะ3 3
2: พวกอีไรพวกแม่ลูกลือไหนอ่ะ
0: ไอ้จะเป็นนั่นเข้าใจลือพวกข่อยนี่ล่ะ
1: ลือพวกข่อย3คนนี่ล่ะมันลือโอ้อ้วนเน
2: าะอ้
0: อๆเอาฝากกินฝากกินไป
1: ฝากกินเร็วๆนะ
0: เดี๋ยวบ่ทันรถ
1: ป้าวะ
0: เดี๋ยวเขามาไล่ตัง
2: แหมเฒ่าแก่ครับมาไล่ตังให้ผมเฝ้า
4: เตี้ยๆพ่อขอลาก่อนนะเตี้ยนะ
2: เอ๊ะพวกอีไลทั้งเตี้ยทั้งพ่อพวกไม่รู้เรื่อง